0: ของสมาชิกมินิกาจะมามอบรายการให้ชาวคาเมลคณะก็จะให้ชาวคาเมลนี่ introduce himself so Kamel could you introduce yourself to the Lao community
1: of course just want to say good morning everyone and I know there's a lot of New Year celebrations going to be starting everywhere so
2: thank you, happy
1: New Year to everyone
2: thank you.
1: Out there in the world Yeah, my name is Kamal Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home and Crematorium in Kitchener. And, you know, I love what I do. We serve families, and I've been doing it for many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
0: And we noticed that, Kamal, from working with you. We certainly know that. So, Kamal, could I just call a card back there? เพิ่นคาเมลนี่มี experience หลายๆแล้วเพิ่นก็มี2 location เนาะอันนึงอัน Lotus Flower Lotus Funeral Home เพิ่นอยู่อันแถวโตรอนโตเนาะอยู่ใกล้ Woodbine นะแล้วก็เพิ่นก็มีสาขาอันนึงที่ว่าอยู่ Kitchener ที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้เฮ็ดสาขานั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปทรงสการอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว so Kamal I just want to ask you, what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals need?
1: You know, I tell you something. First of all, I think the community is a beautiful and rich community. Very cultural, love their families, love their seniors. You know, it's a beautiful to watch them, especially on the funerals, right? Because everyone comes together. You know the practices when it comes to the Laos community for the funeral rites. You find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they pray, offerings, chanting, the clergies in this case will be most of the monks will come. And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
0: The similarities.
1: Yeah.
0: Yeah. Very nice. คณะได้ถามคาเมลเนาะว่าสิ่งใดที่ว่าประเพณีของเราเวลาเขาจัดทรงสการนั้นที่ว่าเพิ่นเคยเห็นและเพิ่นสังเกตเบิ่งนะสำหรับคาเมลแล้วว่าเพิ่นว่ามันมีแนวติแนวต่างแล้วก็มีแนวที่ว่าเสมอกันคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ unique สำหรับประเพณีคนลาวก็แมนแบบที่ว่าเวลาเขาเข้ามารวมกันเนาะมีทั้งผู้น้อยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งแบบคนเก่าแก่พี่น้องเก่าแก่พ่อป้าแม่พ่อป้าพ่อลุงแม่ป้าพ่อลุงคนก็เห็นว่าคนลาวอ่ะสามัคคีกันสำหรับครอบครัวเวลาเฮามาส่งสกาดนะเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความฮักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสำหรับลาวคอมมูนิตี้มันเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเข้ามาอันเรื่องอันนี้ก็สิ่งนึงมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราฮู้หั่นสังเกตเบิ่งหั่นก็แม่นสำหรับการต้องการแบบเขาเอาคูบาเนาะคูบามาสูตรอันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แมนสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งว่าเพิ่นมี experience หลายแถวนี้so thank you for that answer Kamal I guess my next question for you would be like what are the advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time?
1: I think let me start with the advantages.
0: Okay.
1: Right? The advantages are in a couple of ways. Number one, the emotional aspects. Because, you know, when someone passes away, it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you losing your husband and your wife or your children, your grandparents.
0: Translator because I would forget so คณะได้ถามคาเมลเนาะว่าสำคัญแบบใดที่ว่าเขามาคิดเรื่องเป็นเรื่องตายเนาะที่ว่าเพราะว่าเพิ่นเดี๋ยวนี้นี่โปรแกรมของเพิ่นก็มีแบบ

0: ที่ว่าให้เฮาแบบแพลนอันสงสการเวลาคันเฮามีความตายเนาะให้ทุกๆคนแบบมาแพลนล่วงหน้าเนาะคันน้อยก็ถามว่าเป็นหยังมันสําคัญแบบใดเนาะแต่เพิ่นก็เว้าอันสําคัญเพราะว่าเวลาเฮาสูญเสียคนตายหั่นคนที่ว่าเฮาฮักหั่นมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมบ่พร้อมที่มารับเอาสิ่งแบบนี้แม่นบ่แล้วมันก็มีสิ่งนึงที่ว่าเฮาซอยเหลือได้คันเฮาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะ Thank you for that and what are the other advantages
1: So when it comes to the emotional aspect when someone passes away it's very stressful for a family and they have to make a lot of decisions in a very quick time and a lot of them are unprepared right because we have to collect information a lot of them don't know where this information is and they have to go search for it because we have to register a passing
0: okay so Kamel ได้เพิ่มได้ว่าเพิ่มเนาะเพิ่นว่าเวลาเฮาสูญเสียคนที่ว่าเฮาฮักหั่นมันเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮาแบบสเตรสแล้วก็ฮับบ่ได้เนาะแล้วก็อันความคิดหั่นมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบเพิ่นว่าสิ่งนึงที่ว่าเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเฮาเก็บขอสําคัญนี่เก็บไว้อยู่ไสมีอย่างแน่ที่ว่าสําคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบที่คันเฮาบ่เคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคําฮู้ให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบที่แบบของสําคัญนี่เฮาได้ไปเว้าไปไว้ใสได้ไปไปไว้บนsafety box บ่หรือว่ามีอันปึ้มมีสอบ่ที่ว่าเฮาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกๆคนฮู
2: ้คันสิว่าเนาะเรื่องการจิตกันใจของเฮาบ่เตรียมเนาะถ้าบ่ได้มีแค่การเป็นการตายเพิ่นว่าลําคือจะใกล้เดี๋ยวนี้โดดแล้วมื้ออื่น
0: แบบปรับเลยแบบ
2: So we're not ready for that
0: That's right
2: So
0: yeah. Yeah.
2: เดี๋ยวนี้อันคําแม่คนจะมาอธิบายให้ว่าเฮาเตรียมพร้อมวิธีใด
0: แม่นละคันเฮาเตรียมไว้มันก็แบบที่ว่ารอบคอบหน่อยนึงเนาะ
2: รอบหน่อยนึงเนี่ย
1: I can give you an example like how it can be a stressful situation. For example, let's say there's a husband and wife, right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurance is, where all the bank accounts are, where all the funds are. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic duties or things like that. And unfortunately, he passes away. And guess what? She has no idea where anything is, right? Because people don't talk about it in a relationship. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, but it's gone back to the government because nobody knew?
0: That's crazy, Kamel. So Kamel, เพิ่นมาว่า example ให้ somehow ฟังเนาะเพิ่นมาเว้าบางเทื่อนะคนผัวเมียกันเขาก็เฮ็ดเรื่องธรรมดาไปเฮ็ดไปเวียกไปงานไปการแล้วบ่ได้เว้าสิ่งที่รอบคอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งนึงที่เฮาหาเนาะหาเว้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้าการต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาเว้าบางสมมุติเนาะว่าผัวเมียหั่นคนนึงอันผัวอันเฮ็ดสําหรับครอบครัวหั่นเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายหยังมาแต่อันสิ่งที่ว่าเมียเพิ่นฮับหั่นอาจจะเป็นเบิ่งเด็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมุติเนาะสมมุติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยฮับเรื่องอันแบงค์เรื่องเงินค้ําหั่นก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพินอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นอันได้อันใช้ปัจจุบันนะ so sing band see เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนําให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
2: โอเคขอหน่อยสิข้อต่อหน่อยเพราะว่าคาเมลเว้านี่นะแปลว่าครอบครัว1 2ผัวเมีย

0: เหตุเหลืองอันนั้นขณะฆ่าเหลืองแบ่งอย่างนั้นมีพัวมัดใจนั่นจะนิ่งแต่พัวมัดซื้อกับพัวมัดไปว่าในอันไปขณะฆ่าทำมีอันนั้นพินน้ำก็กลายเป็นพัวหักมัดและเมียบ่จังเมียบ่มีอย่างเลยบ่หูจักบัดนี้มัดพัวกับตายก่อนซะ
1: สมมติ
0: อันนี้สมมติสูตรจะพัวตายก่อนซะและเมียบ
1: ่มีสิ่งอย่างเลยพอสำลักเดี๋ยวนี้นี่ไม่ยิงนี่บางคนไม่ยิงนี่จัดการมืดคือกันรับผัวกับบ่ฮู้หยังมันบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดมืด
0: นี
1: ่เนาะมันก็มีหลายขออยู่ได้อัน
0: นี้อันนี้ตัวอย่างเด้อคุณหน่อยตัวอย่างแต่ที่จริงแล้วมันช่างหลบผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังมืดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปมืดคุณหน่อยเงินไปเบิดลูกเต้า
1: บ่ได้
0: อันนี้มีผู้นึงอยู่มีผู้นึงอยู่เนาะที่ขน้อยฮู้
1: ว่าบ่มาซื้อเด
0: ้อบ่ว่าซื้อบ่ว่าซื้ออันนี้เด้อคุณหน่อยจังได๋ก็ได้อันคือขึ้นมาเพิ่นมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้ฮู้นำกันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวก็เห็นแล้วก็บ่ไปเห็นอันบ่ได้บ่แม่นแนว
1: แล้วคาเมลเพิ่นก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่ฮู้อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคำหั่นนะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นนะเพิ่นว่าได้100 to 100 million dollars
0: a
1: year
2: it's a lot of money
1: yeah
2: it's a lot of money
1: หลายเติบเพิ่นว่าหลาย yeah
2: and I would say that probably so when somebody prearranges a funeral rightIt takes all the stress out because now people know that, you know what, when something happens, we have it all planned. We don't have to emotionally overspend, which a lot of people do because when something happens and they haven't prearranged, they emotionally overspend. Oh, I need the best for this, or I need this, or what did mom want in color-wise, or what do you, they're guessing, right?
1: Yeah.
2: So when they do a prearrangement, the emotions are taken out because they do it in a calm way, right, before anything has happened, long before it.And they make good logical decisions, not emotional responses.
1: แม่นล่ะคาเมลว่าเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่เนาะเพิ่นว่าอันสิ่งที่ว่าเฮาคิดที่ว่าสําคัญอาจจะบ่ได้สําคัญเนาะเพิ่นว่าอันสําหรับรายการแบบเฮาซื้อรายการเฮาจ่ายค่ะเพิ่นว่าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาเจ้าเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบใดพ่อต้องการแบบใดแล้วเราอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเฮาก็มีสําจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเฮาพร้อมที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบ่หรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็เว้าอันคันเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่เป็นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตื้อต้องการเนาะ
0: เอออันนี้ขน้อยอันนี้มีครอบครัวนึงแหละพวกขน้อยขน้อยรู้เองเป็นไปซื้อน้ําอันพัชชะ
1: พ
0: ัชชะอย่าขน้อยซื้อแล้วเพิ่นอันนี้ขน้อยคนลาวเฮาเพิ่นสิถือเนาะโอ้ขอยังบ่ตายเป็นหยังขน้อยบ่แม่นจังซั่นขน้อยแล้วเพิ่นผู้ซื้อนะโอ้ she they feel so good though they don't care they don't even think about oh แล้วก็ตายไปสิเป็นไหนอีหยังแล้ว you know flower ตัวใดจะอยากได้อันนั้นมันหีตัวใดจะอยากได
1: ้ yeah no, especially โลงเนาะคาจะว่าเรื่องโลงนี่เลือกโลงนี
0: ่
1: มันเป็นสิ่งนึงที่สําคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้โลงงามอยากได้มีหน้ามีตาแม่นบ่แต่ว่าสําหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะบ่อยากให้เฮาspend แบบสั้นอาจจะบ่อยากให้เฮาจ่ายแบบสั้นเนาะก็สิ่งนึงที่ว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าอันมันเป็นข้อที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเฮาต้องการมาเว้าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกบ่แม่นเฮาบ่แม่นว่าอยู่เมืองลาวที่ว่ามีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
0: แล้วก็บ่ให้ชื่อเด้อคุณหน่อยบ่ต้องให้ช
1: ื่
0: อประเทศนี่บ่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเฮาก็บ่ได้เพลล้ําซ้ํานะเดียเพราะว่าเพลมันลี่ right ครับ
2: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people prearrange is the financial aspects. Mm-hmm. What I mean by that is that you lock in most cases, you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who prearranged in 1979 for $1,900, right, for what she wanted. She was a Christian lady who wanted a certain casket service, and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900.

0: is it transferable between people or
1: between person? Role, right?
2: No, or what happens is you, the contract is written for the recipient,
0: okay,
2: right? The purchaser and recipient. Could be okay. The same person, like you pre-arranged for yourself, or a husband buys it for the wife. Mm-hmm. Typically you don't, like let's say another family member passes, you want to use it for that?
0: Mm-hmm.
2: No, because in contract it's with the person named on the contract.
0: Sure.
2: But you can have
0: a husband and wife,
2: whoever passes first, two names, you can apply to that. That's another thing you can do.
0: Wow.
3: That's great to know. So, can I just ask Camille, not what, when you need to help out site planning and man protect that guy, and how get by say not when go they thought that and when to how site for pre-planning and been singing to a funeral home when what I do when what I คนบ่ได้จักคนบ่ได้จองไว้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเข้าไป trust account ของอันของcompany อันอื่น company ของ third party เนาะแปลว่า company นอกจาก funeral home นี่เพิ่นจักไว้แล้วเพิ่นจักไว้ trust account แล้วก็มีที่ดอกพร้อมอันนี้ควรสำคัญเนาะเพราะว่าเพิ่นต้องได้เฮ็ดเอาเงินนี้เฮ็ดเวียกให้ได้เก็บที่ดอกเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายไปไป in the future เนาะแล้วเงินนี้มันก็แบบสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลมีกฎหมายที่ว่า protect เงินตัวนี้ไว้และเงิน funeral home มันบ่มีได้จับจองไว้เพราะว่ามันไป company อื่น
1: ที่บอกกฎหมายกันเนาะ
3: แม่นกฎหมายแล้วก็มี insurance พร้อมอยู่เงินนี้ที่ว่าให้จองไว้สำหรับคนที่ว่าได้เสียไปเนาะว่าเงินนี้มัน protect หลายเนาะ
1: แต่ทีนี้คือแม่ว่าคันสมมติว่าผมมีสองสื่อเนาะถ้าพวกใต้ก่อนแล้วให้พวก
3: อันนี้เองก็คุณน้อยได้ถามว่าอันเปลี่ยนคนได้บ่แบบที่ว่า transfer คนไปผัวตายเมียตายก่อนหันได้เปลี่ยนได้บ่เพราะว่าคันเฮาซื้อเป็นผัวเมียหันเฮาได้สองสื่อที่ว่าไปผู้ใดตายก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนเนาะบัดสำหรับคนอื่นที่ว่าบ่ได้ซื้อไปล่วงหน้าเฮาเปลี่ยนซื้อเขาบ่ได้แต่ว่าคันเฮาเสียสมมุติเนาะเพิ่นว่าเสียเฮาอยู่โตลันโตนี่เฮาซื้ออยู่พี่แล้วเฮาไปเสียอยู่ได้ย้ายไปอยู่แวนคูเวอร
1: ์
3: เวลาเฮาเสียไปอยู่แวนคูเวอร์เฮา transfer ไปแวนคูเวอร์ก็ได้แต่เฮาติดต่อใช่มั้ยเฮาจะ
1: funeral home อยู่พุ่นเป็นเงินนั้นจะส่งไปพูดเด้อขน่อยเด้ออันนี้สำคัญอีหลีเป็นความรู้อันหนึ่งแม่เนาะ
3: yes
1: yes แม่ very good ขน่อยเด้อคือว่าใต้อยู่ใส่กระยาบ่ฮะแต่ว่า Toronto อยู่ Vancouver Montreal really bring all any places even the state too right and well no
2: no Canada
1: only Canada เด้อขน่อยเด้อบนอื่น
3: จะว่ามีอันขอหนึ่งที่ว่าจะซอยเหลือเรื่องอเมริกา I guess this is a perfect transition into maybeout of town, out of death, out of country, death insurance.
1: Overseas.
3: Yeah, or it's something, ถ้าจะว่าเราคนลาวนี่มักไปชอบไปเที่ยวเนาะไปคือว่าแข่งกันไปเที่ยวนี่แหละไม่ผ่ายกับไปแบบที่บอกที่ว่าโอ้สวยงามหลายเนาะอันนี้คาเมลเพิ่นก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าfuneral เพิ่น funeral home เพิ่นได้กำไรน้ำดอกแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่น offer ให้เนาะสำหรับอันนี้เพิ่นก็ห้อง death insurance out of the country เนาะ
1: traveling
3: insurance yes. Yeah. มัน cover แต่เวลาเฮาสูญเสียเวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะ
1: ไปเที่ยว
3: อันนี้ก็จะให้คาเมลว่า can you talk a little bit more about the out of country death yeah. insurance I think so it's very helpful
2: it's a travel insurance and not necessarily you have to be out of country right because what happens is when someone passes away traveling, and you'd be surprised, every month we get calls. Either people on vacation or they went on a business trip. They could have flown to British Columbia or they can be in St. John's, right, on the East Coast or something like that. But to bring somebody back to Toronto, it's very expensive, right? Either it has to be on a plane or ground transport, depending on where they are. Most people, when they do travel, out of the country, and very easily, just the cost to bring somebody back, and not including the funeral costs, is easily in excess of $10,000 to $15,000 US. So when you have the travel insurance,

0: it's zero cost to bring you back.
1: Mm-hmm. อันนี้ก็แมนแบบ อินซูลิน อันนึงที่ cover แบบการตายที่ว่าเขา บ่ได้อยู่บ้าน เนาะ บ่ได้อยู่เมือง เขา อาจจะออกไปเสียแบบที่ว่า not necessary อยู่อเมริกา หรือว่าไปท่องเที่ยว อยู่ประเทศอื่นเนาะ อยู่แคนาดาก็เป็น ก็ cover ได้เนาะ สมมุติเพิ่นว่าหลายคนที่ว่าบ่แม่นว่าไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้กันก็คือกัน สิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาสูญเสียไปที่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้ครอบครัว เวลาเฮาส่งเพิ่นว่าส่งศพเฮากลับคืนมาหรือไปส่งมาเพิ่นว่ามันแพงหลายแบบ anywhere from 10,000 ถึง 15,000 US เนาะอันนี้ก็แม่น insulant ชื่อว่า cover ซอยเหลือได้ cover
2: ชื่อว่าบ่ได้แพงขนาด it's not that expensive I got it with my sister. ขนาดซื้อเลยเด้อขนาดซื้อเลยเด้อเพราะว่าปรับไปเที่ยวน้ำหมักไปเที่ยวไปไปเท่ากับสู้วินิสเลยน้องเดี๋ยวเขาก็ได้ขืนอย่างม่วนเอนจอยอันนี้บ่ได้นักหนาครอบครัวเนาะ
0: You know what it is, it's at end of days protection, right? Because it's very stressful. Could you imagine you passed away in like Italy, right? Or any other country you think of. Nobody knows what to do. But when you have this card, they give you, you put it in your wallet, it has an international phone number. All you do is you call that number and they take care of everything. They do all the documentation, booking the flights, dealing with all the local requirements. It's not the stress of the family, it's that team on the customer. They look after to get everything, to bring that person back to Toronto, for example. Because usually that's what the case is, right? Because all the family's here. Right, no one's all going to one place like Italy. Everyone's they're going to bring that one person back here, right? And that's what the purpose of that insurance is to bring them back here.
1: คือแมวเพิ่นได้เว้าเนาะอันเรื่องอันนี้เวลาเฮาสูญเสียหั่นอันอาจจะบ่ได้คิดรอบคอบเนาะคันเฮามี protection อันตัวนี้นี่เพิ่นว่าการที่ว่าเฮาต้องได้แบบที่ว่าเว้านําประเทศอื่นภาษาอื่นหั่น มันก็หนักหนาเนาะเพราะว่าคันเฮามีอินซูลินตัวนี้เพิ่นมีกั๊กให้ที่ว่ามีโทรศัพท์นัมเบอร์เวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะให้เพิ่นมีทีมที่ว่าแบบได้เว้าภาษาภาษาหลายแนวภาษาภาษาแล้วเพิ่นก็ซอยเหลือแนวที่สําคัญเฮาเว้าเขาคันจะเว้าแล้วเว้าแบบที่ว่าเฮาเว้าแบบอังกฤษบ่อันนี้เว้าแล้วก็ทีมเขามีคนอื่นที่ว่าจะไป
0: So what happens is if you have pre-planned money, right, and you pre-arrange it, let's say you pre-arrange it with Lotus Funeral, and the person traveled back home, and they pass away there, and they don't want to come back here, they want to just do the funeral there. The funds that are in the trust account, for example, go back to the estate of the person here. So it's not... you can use it to go pay it there, but usually
1: Is it today's value, or so it's
0: whatever that value is that's gained interest, right? And that money all belongs to you, has nothing to do with the funeral home, and you make your decision with it. But what happens is that goes part of the estate, and then that becomes part of, you know, like there's probation laws when it comes to when someone passes away, there's taxes to be paid, you know, there's things that you have to do. So can it be used to pay for it? Theoretically, at some point, but it's going to take time to get the funds because it becomes part of the estate, just like the home and all this, everything of the asset. It's an asset to that person who passed away because it, let's say it's in their name, right? And they passed away, and the person passed away back home and they want to keep it there. They don't want to come back here. Well, then that fund that was there for funeral goes back to the estate.
1: This is the pre-funeral planning, not so much your insurance money.
0: Yeah, the insurance is only to bring somebody back. It has nothing to do with paying for a funeral over there. It's just for traveling, bring somebody back.
1: Okay. สำคัญสำคัญแปลว่าเพื่อนเราอันอินซูลินมัน

0: มีสองแนวเนาะอันนึงเป็นอินซูลินสำหรับเขาออกไปเสียอยู่ประเทศอื่นหรือว่าอยู่เสียอยู่บ้านอื่นที่ว่าบ่แม่นเฮือนเฮาบ่แม่นบ่แม่น
1: บ้าน
0: เฮาเนี่ยบ่แม่นซิตี้เฮาคือกันแล้วบัดนี้ไปเกิดได้ถามว่าอันใส่เงินตัวนั้นไปเฮ็ดฟิโดอยู่หันได้บ่ไปส่งสกาอยู่หันได้บ่คําตอบเพิ่นว่าได้สำหรับอินซูลินนี่บ่ได้เพราะว่าอินซูลินนี่มัน cover the how เอา
1: บอดี้มา
0: I keep on forgetting
1: เอาบอดี้เฮามา
0: เอาอันบอดี้กลับคืนมาอันประเทศนี้เนาะอันนั้นเป็นอินซูลินตัวนี้มัน strictly for อันนี้คันเฮาจะไปส่งสการอยู่หั่นเพิ่นว่าก็คันเฮาได้ pre-plan funeral อันเงินเฮาได้เก็บไว้สําหรับทรงสการเฮาอาจจะแบบที่ว่าเพิ่นว่าคันเสียไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหั่นได้ไปมอบให้อันคนที่ว่าได้รับ
1: คือเฮาออทไรเซชั่นว่าเขียนชื่ออยู่หั่นเนาะคือลูกเฮาเฮารับ
0: เนาะเพิ่นได้รับอันนี้แล้วก็ความตัดสินใจหั่นว่าจะใส่อันไปอันเฮ็ดทรงสการอยู่หั่นได้บ่คือว่าอันสิ่งนึงเพิ่นว่านี่มันมีเวลามันเพราะว่าต้องได้กลับคืนไปคันเฮาไปถึง estate นั้นเฮาต้องได้ไปถึง probate อันนี้รัฐบาล probate ต้องได้หักเอา tax ของเพิ่นแล้วก็ต้องอันนั้นเงินหั่นจะเหลือบ่เนาะอันก็จะเหลืออยู่แต่ว่าอย่าก็จะเหลืออยู่แต่ว่ามันเพิ่นว่ามันใช้เวลาอันนี้อันอาจจะเป็นสิ่งนึงคันเฮาอยากไปส่งสการอยู่หั่นอาจจะได้จ่ายออกนอกซะก่อนแล้วเงินกลับคืนมา
1: ลูกน่ะก็จ่ายก่อนเพราะเฮาเป็นได้ก็ได้คืน
0: แม่นละแม่นละเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าอันให้ออปชั่น
1: แต่ว่าบ่ได้แพงเด้อบ่ได้แพงเด
0: ้อเออไว้เกิดจ่ายแบบใดคันบ่ได้แพง
1: What and put paid off once and that's it
0: yeah okay so good keeps on saying it's not expensive people should buy itWhat is the approx cost of this out of hometown, I guess, death insurance?
2: For the travel insurance, it's a one-time fee of $595.
0: Oh, yeah. Wow.
2: Yeah, including the tax.
0: Wow. So, it's like a trip to Cuba.
2: And you don't pay every year. You just a one-time fee, and you have the card for life.
1: Yes. Yes.
2: Keep in mind, this is not a health insurance card. Again, no. You know, someone gets sick, and you know, this is only for passing.
1: Yeah.
2: And it covers all the costs associated bringing someone back. Mm-hmm. Sometimes people say that they go, well, I have some insurance already for that. But what happens is, what they don't realize, most of them have a cap. Mm-hmm. Like, let's say, for example, it's like $3,500 is all the insurance company will pay towards mm-hmm. transporting somebody. Mm-hmm. It happened to families that we deal with all the time. They think, oh, I had this insurance, and they didn't realize there was a cap. Mm-hmm. Meaning that they only paid up to $3,500. Mm-hmm. The cost was like 12,000 euros to bring somebody back. Mm-hmm. So the family had to pay out of pocket for the rest. Mm-hmm. Where something like what we have mm-hmm. is like, mm-hmm. you could have $100,000 in costs. Mm-hmm. It's covered.
1: It's covered, yes.
0: So, เรื่องอันนี้ก็แม่นที่ว่าเฮามาเว้ารายการจ่ายเนาะอันนี้จ่ายสำหรับอินซูลินนี่เพิ่นว่าบ่แพง595เนาะแล้วก็จ่ายเทื่อเดียวแล้วก็ covercover lifetime เลยเพิ่นว่านี่เนาะอันอินซูลินตัวนี้มันบ่คือกันกับอินซูลินที่ว่าเฮาซื้อเวลาเฮาไปเที่ยวอันนี้สําหรับแต่เวลาเฮาเสียหลายคนที่ว่าเพิ่นเว้านํานี่เขาเจ้าว่าเพิ่นมีอินซูลินแล้วเพิ่นซื้ออันอินซูลินที่ว่า cover เฮาไปเที่ยวอันอาจจะมี coverage การเสียอาจจะมี coverage หน่อยนึงแต่ว่ามันบ่แม่นหมดราคาเนาะเพิ่นว่าหลายคนที่ไปเสียสมมุติไปอิตาลีเนาะเพิ่นก็นึกว่าเพิ่นได้มีอินซูลินที่ว่า cover การสูญเสียแต่ว่าเอาออกไปว่าไปว่ามาแล้ว company นั้นได้จ่ายแต่3,500เนาะแล้วบัดนี้ที่เอาคนมากลับคืนเอาศพกลับคืนมานี่มันแบบ12ยูโรคือ12,000ยูโรเพิ่นอันสิ่งนี้ก็แม่นครอบครัวต้องได้จ่ายเพิ่มสําหรับเขา cover ถึง3,500แล้วมื้อนี้ครอบครัวเพิ่นก็ต้องได้จ่ายเพิ่ม on top of that เอาคนเอาคนที่ว่าเขาจะหักมา
3: Thank you for that Is there anything that you can add
1: yes,
3: to yeah we just have about 3 minutes so is there anything that you can add
0: that we should

0: with regard to...
1: Yeah, you asked me a question about like what are the disadvantages, right? I think what it is it's not really called disadvantage, it's more the negativity, right? Because people think, look, if I talk about death, it's going to happen, which is just a superstition. It's not true.
2: It's not true, no.
1: People, you know, deal with things that are going to happen eventually, right? And this is one of the things. Mm. You can't run from it. You know, you can be young, you can be old.
0: Right.
1: It's going to happen. And there's nothing wrong with talking about it, right? Mm-hmm. We're talking about it now.
2: Right. Yeah.
1: So I think the people who have a negative feeling towards it, they're disadvantaged because they don't have the knowledge to understand how important this really is, because it's a major expense in life. You know, people spend time in buying a home, right? Mm-hmm. They'll research before it.
2: Mm-hmm.
1: And why not do this research when it comes to funerals?
2: Mm-hmm.
1: Because it's going to happen. So do your research, you know?
0: Yeah. Kamelka Volga and Anika Ben Sam Kantikan. Sing Gatsun Sia name and Ben Sing Ning Tia how Beb Ni Bopon,
2: not
0: Manma Tom Pen, would I winning how Tom Pai, not Ben Lawan and Kontua, would I plan Luang Na, would I and could by Luang Na and Kapin Sing Ning Tia Bosoy Lu, Beb and Pen Wawan lie for penny, Beb Tia Bopom, Tija Wal Luang me, would I.
3: This is AM 1430
0: CHKT Fairchild Radio Toronto มีเซอร์วิสดีๆก็อยากแพร่ให้ไปต่อเป็นบ่ขน้อยก็ได้ห้องทับพอบมาเนาะมานวดให้ขน้อยแต่ตอนนั้นขน้อยก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บปานใดแต่ว่าก็มีแบบที่ว่านักตนนักโตอยู่ยากหน่อยนึงเจ็บคอหน่อยนึงก็บ่ถึงไปขั้นที่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้เนาะแต่ว่าสำคัญแม่นแม่นี่เป็นเพิ่นเจ็บขาเพิ่นเจ็บขาเนาะขาผู้เฒ่าเพิ่นเลือดก็บ่ไหลดี and all the stuff แล้วเพิ่นก็ต้องการเพิ่นก็อยู่ยากเพิ่นก็ต้องการความช่วยเหลือนะแต่ว่าแม่เพิ่นก็เป็น osteoporosis ก็เป็นห่วงว่ากระดูกจะหักกระดูกอ่อนอันนี้อันนั้นเพิ่นก็ร้องเท่าพ่อไปผลดีหลายดีขนาดเลยแบบที่ว่าแม่ตะกี้เห็นแบบเวลาเพิ่นลุกเนาะเพิ่นก็แบบข้างหน่อยนึงแบบลุกขึ้นซะๆบางเทื่อก็1นาที2นาทีส่วนจะลุกขึ้นได้แต่ว่าเวลาเท่าพอบเฮ็ดแล้วล่ะลุกขึ้นคือวัยรุ่นนี่วัยรุ่นนี่แบบที่ว่าบ่ฮู้สึกตัวว่าโอ้ลุกขึ้นง่ายไว้ว่าซั่นก็แม่นละโดยประสบการณ์ที่ขน้อยมีขน้อยอยากมามอบให้เท่าพอบมาสัมภาษณ์เพิ่นเนาะก็อยากให้อันพ่ออยากให้แนะนำพ่ออาจจะว่าภาษาลาวภาษาไทยกับภาษาอังกฤษรวมกันเนาะ
4: ขอรวมๆกันไปแล้วกันครับสวัสดีครับ Good morning everyone ครับ My name is Pop สรนันท์ครับ I'm from Thailand ก็ในประเทศไทยผมมีวุฒิก็คือเป็นThai traditional doctor ก็หรือว่าเป็นแพทย์แผนโบราณนะครับผมในประเทศไทยแพทย์แผนโบราณหรือว่า Thai traditional doctor เนี่ย composed of 4 element ก็คือ medical pharmaceutical midwife and massage
0: midwife too
4: ใช่ครับ
0: first time
4: yeah however with the Canadian standards and everything that I have some limitation on the practice that I can do it here ก็คือเราสามารถจะทำได้ในส่วนของการให้คำปรึกษาการ consult แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการนวดหรือการ massage นะครับในสิ่งที่แตกต่างของมัสซาจทั่วไปกับที่เป็น medical Thai massage ก็คือ Thai massage เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นการรักษาจริงๆเนี่ยเราจะมองในระบบในซิสเต็มมากกว่าในตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าในตัวของกระดูกหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งที่มีอาการ
0: อะไรซิสเต็ม
4: ซิสเต็มในร่างกายเราจะเข้าใจว่าเวลาเราทานข้าวเข้าไปเวลาเราอีทเข้าไปอย่างเงี้ยครับเราจะมี energyนะครับ energy พวกนี้มันต้อง distribute หรือว่ามันต้องกระจายส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ Thai way Asian way

0: ไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือไทยเนี่ยเรามี similar pattern ของ energy pattern line ในการ distribute พวกพวกพลังงานพวกนี้ให้มันไปในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่ว่าเทคนิคในการในการ palpate ในการเช็คในการตรวจเนี่ยแต่ละประเทศก็จะต่างกันของไทยเราก็จะมีเทคนิคในการตรวจโดยที่จะใช้การ palpation ในการ observation ก็คือการเช็คจากภายนอกจากการสังเกตจากสีผิวจากการสังเกตจากเย็นร้อนอ่อนแข็งของร่างกายอะไรต่างๆซึ่ง
1: แบบที่ energy
0: ใช่ครับ
1: energy ที่ออกมา
0: ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะมองได้ว่าเราควรจะเริ่ม design treatment หรือว่า design massage เนี่ยตรงไหนแล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยอาการเนี่ยจะไม่
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเข้าไปปุ๊บเราก็คือต้องเช็ค access ก่อนดูว่าร่างกายมีระบบตอนไหนที่สูงไปหรือต่ำไปหลังจากนั้นเราก็คือจะ adjust ก็คือถ้าในทาง western way ก็คือให้มากลับในสู่ homeostasis ให้เร็วที่สุด
1: แบบที่ว่ามาจุดถึง balance แบบ
0: ใช่ครับ
1: แบบมันสมควรแบบที่ว่าเขาเกิดมา
0: แ
1: ล้วเป็น
0: แบบไม่ร้อนไปไม่เย็นไปไม่หนาวไป
1: คร
0: ับ
1: ผม yeah so you've studied with your Chinese doctor but
0: ครับ in Thailand คือมันเขาเรียกว่าไทย traditional school นะครับซึ่ง the school that I finished เป็น school ที่เป็น family school ที่ treating loyal family since maybe more than 100 years ครับ
1: ว้าว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เรียนมากี่ปี
0: ก็คือในหลักสูตรเนี่ย yeah. การเรียนแพทย์แผนไทยคือเราจะต้องเรียน3ปีนะครับหลังจาก3ปีเสร็จปุ๊บเราไม่สามารถจบได้เลยเราจะต้องไปก็คือมี internship ก็คือเราจะต้องมีเป็นเคส follow up อะไรต่างๆอย่างน้อย at least 100 case ก็คือ100 case หลังจาก100 case เสร็จปุ๊บเราถึงจะ certify ที่จะเข้าไปสอบก็คือเป็น official test ถึงจะได้ license นี้มาครับ
1: แม่รับเข้ามาพี่น้องผมแม่ว่าเฮ็ดเรียนหนังสือมา3ปีแล้วก็จบทหารแล้วก็ได้ไปเฮ็ดได้เนาะแต่ว่าของสลับพอบนี่เพิ่นต้องได้ไปเฮ็ดไปเทรนต่อแบบที่ว่าเทรนแบบ real case แบบคนเจ็บคนเป็นที่ว่าไปหาแล้วก็เขาเจ้าก็ monitor อันวิธีของพอบเนาะส่วนจะได้ over loyal case เพิ่นต้องได้เฮียนเพิ่นต้องได้สืบไปแบบ
0: ซะ
1: ต้องอย่าต้องได้แอบตอนนั้นซะแล้วก็พอบเดี๋ยวนี้what are you doing what are you studying to be a massage
0: yes.
1: over here
0: in Canada right now I'm a registered massage therapy student at the moment I'm on the second year and next year I will be graduate and on the last four semester I also get our honors prize
1: honors very good so tell pop me ขนาดเพิ่นหากะมาเนาะhow many years are you here in
0: four,
1: Canada four years เนาะขน้อยกะฮู้เพิ่นมาจาก 2-3 ปีเนาะตอนนั้นเพิ่นยังบ่ได้เข้าเรียน RMT อยู่แต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเข้าปี2ละโดยที่ขน้อยได้ฟังได้เว้านำพอบ congratulations พอบนี่เก่งหลายจนเขาเจ้าจนเรียนหันนั้น school เพิ่นหันมาหาเพิ่นไปสอนต่อเพราะว่าเพิ่นความรู้เพิ่นสูงแล้วก็วิธีเพิ่นก็แบบที่ว่าตัดแต่ง different from ของจุดยูแคนาดาเนาะและหลายคนแบบที่ว่าเฮียนอันนี้เห็น very interested in ของเทคนิคของทาพอบนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันนี้กับประสบการณ์ของเพิ่นมาจากเมืองไทยที่ว่าซอยเหลือเพิ่นถึงมาถึงจุดนี้เนาะก็Yeah, congratulations, Pop. แล้วเดี๋ยวนี้เห็น Pop เพิ่นยังไม่ได้ RTM เนาะ
0: RMT
1: sorry.
0: Yeah. one more year.
1: After one more year, แล้วนี่and เป็นภัยที่ว่าอยากต้องการบริการของทาง Pop นี่เพิ่นก็มีเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า insurance cover ได้เนาะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าLots of people have insurance that want to utilize บริการของทาพอบแต่ว่าinsulin will cover not
0: that's why I am taking the RMT program at the moment
1: yeah คันจะว่าละโดยที่ขน้อยได้สัมผัสมานี่โอเค หลายคนที่ว่าขน้อยสังเกต

0: บางแบบก็จะเป็นอักซิดอลอักซิเดนไปหาฟิสิโออีกอย่างกับแบบที่ว่าไปหาฟิสิโอก็ไม่ดีขึ้นเป็นไผที่ว่าที่ว่าอยากลองบริการจากเจ้าพ่ออันขน้อย what do you call it very confident okay ขน้อย very confident ว่าเจ้าพ่อมั่นใจว่าเจ้าพ่อนี่ซอยเหลือได้โอเคเพราะว่าขน้อยอยากมามา
1: แนะนำ
0: แล้วก็ I want to tell you a little bit more about my experience with pop not andโดยเฉพาะแบบที่ว่าครอบครัวขน้อยแล้วก็เอื้อยขน้อยมูขน้อยที่ว่ามาใส่บริการนำจากชาวพอบนี่โดยเฉพาะเอื้อยของขน้อยนี่อันเพิ่นเป็นไซอาติก right เป็นไซอาติกแบบที่ว่า
2: ลงที
0: ่
2: ขา
0: ลงที่ขาก้มกับบ่ได้นั่งคัตมาดกับบ่ได้นั่งพื้นกับบ่ได้แบบที่ว่าขน้อยกับเว้ากันแล้วก็หัวขวนเนาะว่าเป็นไผแบบที่ว่าอย่าเป็นไผหนักแน่นเนาะก็ขณะกับแนะนำมหาชาวพอบเชื่อหนึ่งชาวพอบนี่แบบลงแหงเอาแท้ว่าสุดเดียวเนาะแบบสุโมงเดียวได้เลย
2: คือที่แตกต่างคือไม่ใช่ว่าผมเก่งเป็นเทวดาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจในอนาโตมีของร่างกายนะครับก็ต้อง thanks to Thai knowledge ที่เรียนมาคือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของโบราณที่อาจจะไม่ได้เรียกกล้ามเนื้อเหมือนที่ปัจจุบันเรียกอาจจะไม่ได้เรียกกระดูกเหมือนที่ปัจจุบันเรียกแต่สุดท้ายสุดเนี่ยมันเป็นซิสเต็มเดียวกันมันเป็นการทำงานของร่างกายเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วยิ่งต้องขอบคุณพอมาเรียน RMT ที่นี่ที่ได้เรียนอนาโตมีกับอาจารย์ใหญ่เลยได้เรียนจากศพจริง
0: ๆโอ้
2: ใช่ครับก็คือ
0: มีการเรียนกับศพ
2: ที่ม
0: าซ
2: อชใช่ครับผมเรียนที่ Humber College เรียนเข้าไปแล้วเพิ่งทราบว่าเป็นหนึ่งในสอง college ใน Ontario ที่ต้องเรียนกับ donors ที่ต้องเรียนกับศพจริงๆใช่ก็เลยรู้สึก
0: ค
2: ือแล้วพอเราใช่ครับพอเราเรียนมาในทฤษฎีในอะไรต่างๆของไทยแล้วพอยิ่งมาเห็น
0: มันเลยยิ่งเข้าใจ
2: มันยิ่งทำให้เข้าใจว่าบางครั้งการนวดเนี่ยไม่ใช่ว่าเพรสเชอร์ว่าต้องใส่แรงอย่างเดียวมันจะต้องมีเทคนิคการอะไรต่างๆเพราะว่าแพทเทิร์นของกล้ามเนื้อของร่างกายมันไม่เหมือนกันใช่ครับ
0: so I want to share with you pop specialize in แบบที่ว่าอันความ special ของเพิ่นเนาะแบบที่ว่าคนที่ว่าเจ็บเป็นนะอาจจะมาหาหมอนวดยากเนาะpop นี่ specialize แบบที่ว่าเราไปหาทุกๆคนได้พอเราขับรถแล้วเราก็มีเตียงนวดที่ว่าเพิ่นอยู่ในรถตลอดเวลาอันนี้เพิ่นก็มีความภูมิใจที่ว่าเพิ่น offer service ตัวนี้ได้โอเคเพราะว่าสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้หั่นคันเฮาเจ็บเฮาเป็นมันยากที่ว่าจะมาหาคนเก่งๆมานวดให้โอเคแต่ว่าเท่าพอบนี่ไปหาแต่ว่าเพิ่นก็มีขอแม่ของเพิ่นเนาะเป็นไผที่ว่าต้องการเพิ่นไปนวดให้เพิ่นต้องการแบบ
2: มินิมัม
0: ว่า2ชั่วโมงเพราะว่าน้ำมันก็แพงเวลาเพิ่นไปหันก็แบบที่ว่าชั่วโมงนึงไปชั่วโมงนึงกลับ
2: บางครั้งเดี๋ยวคอนดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะได้ทั้งร่างกายจริงๆไม่ใช่ว่าแบบโฟกัสแค่จุดใดจุดหนึ่ง
0: ก็แมนความเพิ่นบางเทื่อชั่วโมงนึงมันบอก
2: มันไม่
0: พอมันบ่พอแล้วเพิ่นก็ให้อันคันจะให้อันดีแท้ๆอันให้2ชั่วโมงให้เพิ่นแบบกวดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอันนี้
2: ขน้อยก็ในทรีทเมนต์ของผมเนี่ยครับการแพลนเข้าไปว่าไม่ใช่ไปถึงแล้วเราจะนวดได้เลย อย่างที่บอกก็คือจะต้องเช็คร่างกายต้องดูระบบอะไรต่างๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่ไปถึงปุ๊บเราจะต้องเช็คเลือดลมเช็คความร้อนเช็คอะไรต่างๆเพราะว่า1มันเป็นความปลอดภัยถ้าสมมุติบางครั้งสูงอายุใช่ไหมครับบางครั้งแก่มาเราอย่างเงี้ยนอนคว่ำหน้านานๆแล้วมีความดันมีblood pressureอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะเริ่ม assessment ก่อนที่จะเริ่ม treatment อะไรต่างๆเราต้อง assess ให้ชัวร์ก่
0: อ
2: นครับอาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้ด้วยแต่ว่าทุกอย่างมันคือเพื่อความปลอดภัยก็ safety
0: very good to know เนาะเป็นภัยที่ว่าต้องการ

0: การบริการของทาวพอปนี่ก็หูวิธีแล้วที่ว่าเราใส่เนาะอันแล้วขน้อยก็จะมาแชร์อีกอันที่ว่าคนที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดน้ำทาวพอปแล้วเพิ่นก็คอมเมนต์เพิ่นว่าแบบใดเนาะโดยเฉพาะหมู่ขน้อยขน้อยก็ได้มีเวลานึงมีห้องmassage party กับแมนเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาเป็นกลุ่มหลายๆคนเนาะที่ว่ามานวดนำกันโดยเฉพาะคนที่ว่าบ่ maybe they're not comfortable on one on one เนาะแล้วก็เพิ่นก็เชิญมาหลายคนห้องหมู่ห้องพ่อแม่อีหยังต้องการมาแล้วก็เพิ่นพอเพิ่นเรานวดเป็นคือเป็นบล็อกเลยเป็นเซสชั่นเลยเนาะThe last two sessions that you have on Sunday?
1: Sunday, ครับ
0: Yeah.
1: This coming Sunday.
0: มีคนตื่นบ
1: ่6ชั่วโมงครับที่แล้วก็ดีตึงมีก็คือแต่ละคนที่มาอาการก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นมานานหลายสิบปีอย่างบางท่านก็มือชาขาชาอะไรอย่างนี้มาเนื่องจาก position ในการนอนในการนั่งในการใช้ชีวิตต่างๆบางทีถือโทรศัพท์ขับรถอะไรเงี้ยมันจะส่งผลอยู่แล้ว
0: I'm bad with โทรศัพท์เล่นเกมตลอดเวลาแล้วก็เหนื่อยกล้าม
1: ก็คืออย่างที่ผมไปนวดหรืออะไรเงี้ยทุกครั้งที่จบเราไม่ใช่ว่าจบเลยแล้วก็คือเราจะต้องมี
0: maintenance
1: ใช่หรือว่าเราต้องมี some advice ว่าจะถือโทรศัพท์ยังไงจะ sleeping position ยังไงให้มันเหมาะให้มันสปอร์ตกับร่างกาย
0: แล้วให้พับแนะนำถือโทรศัพท์แบบใดที่ปลอดภัย
1: ถือโทรศัพท์ ควรจะมีอะไรซัพพอร์ตอยู่ข้างใต้ข้อศอกหรือข้างใต้แขนไม่ควรจะถือให้ลอยอยู่นี่เพราะว่าถ้าถือลอยอยู่นี้ปุ๊บช่วงใต้รักแร้เนี่ยจะตึงนะครับลองนึกภาพถ้าสมมติเราถือโทรศัพท์แล้วมีหมอนหรือมีอะไรมาซัพพอร์ตตรงเนี้ยมันจะช่วยรับ
2: ถ้าเราถืออย่างนี้แ
1: หมถ้าเราถือเราก็เหมือนเราโผล่อะไรอยู่ใช่ครับแขนเราก็จะตึงโดยที่เราไม่รู้ตัว
2: แล้วข้อมือ
1: บางครั้งเนี่ยเราถืออย่างเงี้ยถ้าเรามีอะไรมารองเขาเราซัพพอร์ตเขาอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได
0: ้
1: นะครับไม่ใช่ว่าถือรองตลอดเวลาก็คือวางไว้ขอบโต๊ะขอบเตียงหรือว่ามีหมอนมีอะไรมาช่วยตรงเนี้ยมันก็จะลดการเกร็งของข้อมือได้นะครับผม
0: และพี่ชอบเล่นเกมเยอะมาก
1: ครับ
0: แต่พี่ใช่หมอน
1: สิ่งที่ผมคอนเซิร์นมากๆหรือว่าเป็นห่วงมากๆการใช้มือถือเนี่ยข้อมือเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นค
0: อ
1: เนื่องจาก positioning เวลาเรามองมือถือเราใช้เป็นนานๆเราจะก้มโดยที่เราไม่รู้ตัวเนื่องจากมือถือเราหนักแขนเราถือมือถือไม่ไหวเราก็จะเอียงลงมาม
2: ันจะไปถ
1: ึ
2: งที่ตรงไหล่เราใช่
1: ไหมคะใช่ครับพอเอียงลงมาปุ๊บเราก้มคอสิ่งที่ตึงคือรอบๆคอไปถึงหัวไหล่ด้านข้างทั้งสองฝั่ง
0: ว้าว
1: ใช่ไหมครับ
0: ปวดตรงนี้อ่ะ
1: ใช่ อันนี้คือมันอยู่ที่เราเซตอัพต่างๆบางครั้งเราใช้บางคนใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก้มเงยมากไปกับมอนิเตอร์บางครั้งขับรถโพสิชันในการนั่งเงยไปก้มไปมันก็มีผลสุดท้ายมันก็จะมาเข้าที่คอเพราะว่าเราจะมีกรุ๊ปกล้ามเนื้อที่มันเริ่มจากตรงนี้ค่อนข้างหลายมาก
2: แต่รูปดีแก้ได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับมั่นใจมาก
0: ครับเนี่ยกลับขึ้นไปอันสตอรี่อันที่ขน้อยอันแชร์นำเนาะมูขน้อยนี่แบบที่ว่าเพิ่นไปตอนนั้นไปแบบนวดเริ่มนวดระวัง10โมงตอนเช้านี่เนาะแล้วตอนนั้นมีแต่หาคนนวดแบบบ่ฮู้แบบใดที่ว่าไปเลยพอบจนไปยูฮอด1โมงหรือว่า3โมงพอบ
1: 1
0: 1 AM
1: ใช่1 AM of the next
0: morning 1 AM of the next morning เนาะอันนี้มันก็หนักใจสำหรับหมอนวด
1: ใช่ไหมได้ครับได้คือบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่านานๆมันต้องไปทีหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าคืออย่างทำร้านอาหารที่วันนั้นร้านอาหารจะปิดทั้งวันก็คือจะเรียกไปเลยแล้วก
0: ็
1: พนักงานทั้งร้านก็ต่อคิวกันมาอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ก็ได้อยู่
0: and หมู่ขน้อยเนาะผู้นั้นเพิ่นไปเพิ่นโชคไล่ได้พบคนสุดท้ายว่าซั่น
1: กลัว
0: ขนาดเพิ่น
1: กลัวไม่มีแรง
0: แหมละกลัวญาติว่าบ่มีแรงว่าซั่นคิดเพิ่นก็คิดได้เนาะโอ้ยโชคไล่ได้แต่ว่าเพิ่นได้มอบเวลาของเพิ่นให้คนอื่นเพราะว่าคนอื่นน่ะเป็นแขกเนาะเพิ่นก็เลยแบบที่ว่าสละเวลาใครจะไปก่อนก็ได้เพราะขอจะอยู่เฮือนนี่แหละขอไปตอนใดก็ได้เนาะโชคไล่ได้พบตอนสุดท้ายว่าซั่นแล้วเพิ่นเว้าให้บ่นึกบ่ฝันว่าซั่น

0: ตอนที่ว่าแบบอาจจะได้เงินหลายๆแบบที่ว่าอาจจะดังย้อนมาสอนชีเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็มีสกิลเซตแบบสั้นได้ขน้อยก็ถามว่าบ่สนใจป่ะเรื่องนี้พ
1: อถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่คือพอเราได้เข้ามาช่วยคนอื่นพอเนี่ยที่เราขับรถไปหาคนอื่นที่เขารอเราอยู่ที่บ้านเราไปนวดให้เขาเขาลุกขึ้นมาได้เขาบอกขอบคุณเราเขาทำอาหารให้เราผมเลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันต่อชีวิตเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไปช่วยเขาแต่คือเหมือนเขาก็ช่วยเราให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมนวดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่ในค่ายนักมวยนะครับนวดนักฟุตบอลนวดคนพิการแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าคือการได้ช่วยคนที่ไม่ได้มีโอกาสบางครั้งคนที่พิการติดเตียงใช่ไหมครับไม่สามารถไปหาหมอนวดไปตามคลินิกหรือตามที่ไหนได้การที่เรามีเซอร์วิสหรือการที่เราไปบริการอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไกลมันเหนื่อยแต่ว่าแต่ละวันมันเราหลับแล้วเรามีความสุขนะครับ
0: ดีมาก That's what I'm impressed with Pop is honestly you know what we share common life purposeThat's why ขน้อยภูมิใจที่ว่าฮู้ว่าพอบคิดแบบซี่ฮะนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าบ่มีหลายหมอนวดที่ว่าคิดแบบสั้นเนาะบางเชื่อกันเงินคำสำคัญแต่ว่าสำหรับพอบนี่ความมอบโอกาสให้คนอื่นโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่าออกมายากแบบที่ว่าเจ็บบ่มีคนอื่นที่ว่าพึ่งพาไปฮอดแต่ว่าพอบเราภูมิใจที่ว่าเรามอบแบบสิให้ใ
2: จสวยเหลือซะนั้นเนาะ
0: แม่และ
1: มันก็คือเวลาเราช่วยเขาอะเราก็จะได้อะไรกลับมามันก็จะได้ appreciation อะไรกลับมาเราก็สุดท้ายเราจะได้ benefit ที่ตรงนี้
0: แม่
1: และ
0: So Pop what are the common thing that people go to you
1: for office syndrome ก็คืออย่างที่เราพูดกันเมื่อกี
0: ้ carpal tunnel
1: Carpal tunnel แขนปวดคอปวดก็คือการ positioning ในการนั่งในการนอนต่างๆนะครับอาจจะเป็น stiff neck ตอนเช้าตื่นมาคอเคล็ดตกหมอนเนื่องจากบางครั้งใช้หมอนหร
0: ือ
1: ว่าแข็งไปหนาไปบางไปอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลให้เราตื่นมาคอต่างๆอาจจะตึงได
0: ้
1: นะครับ
0: แนะนำแบบใด
1: แนะนำก็คือว่าอย่าเพิ่งไปกดนวดแรงนะครับอาจจะใช้ความร้อนก่อนอาจจะค่อยๆหมุนmobilize ช้าๆก่อนเพราะว่าบางครั้งอ่ะคอเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟเนื่องจากว่ามัดกล้ามเนื้อหรือมัสเซลมัดสำคัญที่ส่วนใหญ่เคล็ดเนี่ยข้างล่างเขาจะมีเส้นเลือดที่มันขึ้นไปสปายสมองอยู
0: ่
1: บางครั้งไปกดหนักหรือว่าไปขยี้แรงอะไรอย่างเงี้ย
0: จะปวด
1: ใช่มันอาจจะส่งผลอื่นได้หรือว่าอีกอย่างที่ไม่แนะนำเลยไม่แนะนำให้รีบแคลกกระดูก
3: Programming for Toronto Laotian speaking community can be heard every Sunday from 10 a.m. to 11 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
4: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
5: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
4: Now, the Cambodian program on AM 1430 Fairchild Radio.

ลึกช่องได้แน่ตัวอักนี้นอกรอมเอติปอลวิญญาณได้นอกรอมสังขารนาได้นอกรอมเอติปอลระบอดได้ตึกพลึงช่องคือเวลวนแล้วก็น้องสังสารวัฏได้เจนมันรวยเตแต่ก็จ้าชื่อสลับก็จ้าชื่อสลับเวลดังหนึ่งไอ้บ้านเชิงลังโกหรือไปได้นึ่งหมอปีนักรมเอติปอลวัฏได้ตึกเพลิงจอลโลบ้านพระสมาสัมปนพ่อเชียบรมครูในยืงตรงตราสำแดงถ้าไอ้ยืงเราออกไปน่าบำใบรำดอกล้วนเจงกมอ้อยนาวกรอมเอติปอลระบบได้ทึกเพลิงชอลธรรมเชียนนั่งเวียตกแต่ยังทียมเย็นเมื่อตะการนาการเวียเมียนรูปแดงกายรูปเกียงกายสัตว์ได้ตึกเพลิงชอลนาวกรอมเอติปอลนั่นจ้ะแล้วปรับไอ้ยังรำดอกล้วนเจงไอ้ยังรำดอกล้วนเจงปีตึกได้ประชาบ้านยืงเจนพอดอมปีสังสารตงในสังสารจะหนึ่งตกันพระนิพยันบานเจตีเดเมียนเสรีเพียบันเอาขนองในอัตเมียนเสรีเพียแต่ได้ตึกเพื่อจะครุบครองถึงชาววายยังตกแต่ยังมาแต่งอ่อนฉะนั้นเจตีเดเมียนเสรีเพียแต่ตกันพระนิพยันวิสูตตะกันปรณิเพียนเต่าตามหน้าเต่าตามปิธีบันสรันวอกอบูงสูงตามศาสนาเดตีถ้าอัตเตปศาสนาเทวิธีนึงอัตเตารู้เตเต่ามันรู้เตเพราะเต่าส้มอ่อยนาโยเต่าเนาะอัตรู้เตโดยเช่นเนี่ยบันสรันอะไรยัยเป็นเนี่ยบันสรันย่อมองมาไงอาผมบุญเท่มาหาสับผมเป็นตาเด็กไปน้ำมากระโนดเตียนยายมาหอดเตียนขมิ้นปีตีเนี่ยวันสรันบุญสูงบ่ก็สมศักดิ์สกศักดิ์จำรานโจกใจสู้ศักดิ์สมไอปีเนี่ยนาหมอเรื่องได้เป็นอัดบานเตเรื่องเป็นมันบานเตบันแจกบันเปียวเนี่ยเอาเราจะเอาเรานั่งไอ้เปียวอัดปิดเรื่องได้เวียนมันไปปัญญาโยมเย็นบานเจ็ดดังพุทธศาสนาน่าตาเมียนจิมเนื้อจืดอย่างไรตาเมียนกาเมียนเพยเมียนสคริตได้คลายต่อสลับเตากาจังบานเอาไว้ก็ตั้งไอ้ถูกไอ้ตีนบานสรานายสมเอ๋ยวัดโถต่างอ่อนนั่งมอปะเตียนมอปะกวลไอ้อ่อยครุศาสนาต่างอ่อนนั่งแต่งดาวสมปันเอาไว้นี่เวียนมันได้คืนสมปันนามโนได้อัดปัญญาเน่าแต่ย่อแล้วน่าตาเท่าแต่เจียงไอ้เตือนมาชีวิตตาปีกไม่เตือนละงบอัดได้บางคืนไอ้เตะปันนั่งหายกันเน่าแต่เฉื่อยมันจะเกิดอัดปัญญาบาสันเนี่ยเมียนปัญญาก็ทั้งอันแตงใส่ฮาวโรอาทิเพียบข้างกราวมอจิตีปึงอ่อนมาชีวิตมันได้เครื่องโยไอ้มาอ่อยถ้ามันโยไอ้มาอ่อยก็ให้เจ้าไอ้ตะมอสำแดงกายไอ้เครื่องอยู่ประกอบปรับท่าเยื่องนังจิตเตวดาเชียติเตเปรชิมจ่าดันเองฮาวโรยื่องไอ้ช่วยในชีโนยื่องช่วยอัดบานเตะเรายื่องสำแดงครูนไอ้เคยมาปรับแต่ช่วยมันตาปะปันนั่งก็อ่อนฉันก็มันได้เคยบ่ได้เคยมาชีวิตปันดักว่าปัญญาเนอะแต่จะสละโลกเมียนปัญญาโลกอัตราการแต่ยังเตะโดยเนี่ยการพุทธศาสนาเรียนพุทธศาสนาได้เจียศาสนาเมียนปัญญาพอพุทธิบรมโลกครูโลกผังรีนในเมียนปัญญาที่ยอดดังแล้วที่อ่อนลำบ่อนเลยมันเต่าห้าวนานาอ่อนมือช่วยเด็กเป็นช่างอัตมาเลิกเรื่องนิตยันมวยโยมมอนิเตียนไอ้สดาบเรื่องนั้นเป็นเรื่องพุทธศาสนาเต้คือเรื่องประเด็นนิเตียนบารังเรื่องหน้าธรรมะเช่ตามไปอายุเชียงรับชั่งน้ำแล้วเนี่ยปุ๊กเมย์มวยกระรินบารังเช่ตามไปชั่งน้ำแส่สับปลายหมอกันยายสดาบตาเรื่องประเด็นนิเตียนบารังกันยายไอ้สดาบก็จำมอเตอร์สัตย์ไงทำเมียนบารังมันเนี่ยโนนักน้องสระปรังนักเวกรอปีจิเปียประกิรมก็เป็นนักเตรียมบ้านเทพ่อแต่พึ่งแล้วอาเชียงบังนอกกิโมเตียมวยเจงปีโจกิโมเตียนั้นนักเตรียมไปอัดบ้านไหนกินครู